0: ไม่ปักน้ำวิ่งมาลูกแล้วความสบายมาหลับลึกเอาคนนิพนธ์เจ็ดนิพันธ์นิพันธ์อินดิบริ
1: Three matches near him. The ball grew stage near him. Near stadium near him.